มาตายมาเมื่อไงเปล่าคุณแม่ละคุณอะไรหมดมาทำไปเปล่าทุกสิ่งชุดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเราเห็นไหมมาเนี่ยคนนี้คุณทำไปแล้วคุณน้ำหมดแล้วทำไมคุณนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์สาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาสิพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เบย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเที่ยไอร์บบานาวเนย์สุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language kaksha kubin bivastha chahoy. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CC camera ar bharpar do internet pani pa jodincha thau. Ama mone lage dake aw talno betal ma hider phir dukha paiyela ni jhushi. Aw ye phone number 0115547887. 9942535141. Ab hoyo? Ab good very good.